และหนีไปนอนอยู่บ้านใครบ้านใครพี่กลับมาจากซาอุนี่น้องตุ๊กละไปนอนที่

และหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักหน่อยและเจ้าก็หายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยห่วงเวงห่วงเวงเห็นว่าวลอยเวียนวก